ข้าแต่พระคุณเจ้าสารีบุตรพระคุณเจ้าไม่จำต้องนั่งอาการอย่างนี้โดยสำคัญว่าเป็นการนั่งสมาธิอันการนั่งสมาธิที่แท้จริงนั้นคือการไม่ปรากฏกายใจในภพทั้งสามไม่ต้องออกจากนิโรธสมาบัติแต่ก็สามารถแสดงบรรดาอิริยาบถให้ปรากฏได้

ข้าแต่พระคุณเจ้าสารีบุตรพระคุณเจ้าไม่จำต้องนั่งอาการอย่างนี้โดยสำคัญว่าเป็นการนั่งสมาธิอันการนั่งสมาธิที่แท้จริงนั้นคือการไม่ปรากฏกายใจในภพทั้งสามไม่ต้องออกจากนิโรธสมาบัติแต่ก็สามารถแสดงบรรดาอิริยาบถให้ปรากฏได้

ข้าแต่พระคุณเจ้าสารีบุตรพระคุณเจ้าไม่จำต้องมานั่งอาการอย่างนี้โดยสำคัญว่าเป็นการนั่งสมาธิอันการนั่งสมาธิที่แท้จริงนั้นคือการไม่ปรากฏกายใจในภพทั้งสามไม่ต้องออกจากนิโรธสมาบัติแต่ก็สามารถแสดงบรรดาอิริยาบถให้ปรากฏได้

ข้าแต่พระคุณเจ้าสารีบุตรพระคุณเจ้าไม่จำต้องมานั่งอาการอย่างนี้โดยสำคัญว่าเป็นการนั่งสมาธิอันการนั่งสมาธิที่แท้จริงนั้นคือการไม่ปรากฏกายใจในภพทั้งสามไม่ต้องออกจากนิโรธสมาบัติแต่ก็สามารถแสดงอิริยาบถให้ปรากฏได้